อาปาโลปาโภปาโภ บังกะเด็งพองมิจู เอโลตุนิงกะวิเดตะโก สกปัมอาลุตุนโลตังโห อิทาบังสงสารบุริจุอิรูปังมินทารนังตังโพอิทาบังสงสารบุริจุจารนังบังจุเสงรีลาโม เอการบิเลนเนมโรกอมกิจูการบิเลกาเวดุนเตโมการบิเกตังไรกาจินโซเซงรีบังสงสารปุริจู อิจูเดตองสารโอ

0: ตังโบลอนกีตุเยอันสิบอังลุนกานปังเจงผู้ลุดดุนอาเมตเมตนางอูนางโอบังมิริเจงมุสุสุอันสิลุนกานารองดุสิงจองอุศกทีลีโภยอยู่เดชบิรเยงอุศุสุนังตุมลงบิจีดูโภปุนสุกิจกลูเดชกลูเสปิเทโบบินดาอิงดังโภนางตุมลงบิจีดูโภโลตุนเลยกูรูมันโปการบิลุนกานวิริวิลุลุตุนอาเมตุบอมโปเอการบิลุนอังทุนดุโปเอจุกังอิรเจงมุสุสุอันสิบาสิริทอจีโลจีโลบังมิระเจมุสุสุตะ
1: กอร์บิลุนบริมอลุนจาร์เมกอังเตงอลองเป็นอดุนทูจอร์ซิงบีกิลุนอลุนอาร์จิกเซนังอลุนอลัมทีอาร์เพกกิพลังอลุน